ลองซัมบลาเอียออลเทรดวินส์ออริโนสตรองนักเอ็มซีวอมพูลกลองวัตาโมคลาวด์นาซาระอันดับลองสกายออริมูฟาวด์โลวานูวาตูคายวัตายาออฟิสกลองเมดิโอเฮมิคอลเอ็มซีเอลนิโนเอลนิโนเฮมิอาเฟกเต็มปิควันไลฟ์ลองยูมิโลวานูวาตูสเปเชียลลองเวทซีซันลองยูมิเฮมิมินิมเซ่บายกัดสมอลเรนโนโมอิซาเวฟอลดาวน์By bless isabe try to mass mo sometime yumi no kat inap kakai All impact or no good side long El Nino long Vanuatu isabe stop long 1 year or ego more after all something isabe go back long normal back again be sambala time El Nino isabe stop long time between 1 year long Vanuatu.Long some narvala ia, obviously long El Nino isabe haben. Obviously long medio hemicolem oltamia la Nina. Long time long one la Nina, alternate winds polycam strong more cloud nasaraya hemi move long southwest direction towards Vanuatu.Make 'em say, "Hemi, sorry, karam more rain way. Ipitim normal. Ikam long all islands long Vanuatu."